0: ถึงมาไอ้มาบาร์บาร์นี่แม่งทางบ้านกันมาอย่างเต็มแล้วก็แล้วมันเป็นเรื่องมันยิ่งจะไปบาร์บาร์นะมันยิ่งจะบาร์บาร์นะไอ้เรดดี้ทางบ้านน้าบ้านนี่แล้วบาร์บาร์ถึงไม่มาแล้วมาถึงก็อันนี้แสดงว่าบางอย่างบาร์บาร์นะเนี่ยเอออาชีพใดมึงจะรักจะการจะรู้อ่านการจะไม่กันเอาล่ะยิ่งน้ามาเป็นเรื่องน้าก็จะมาเสนอน้าเอาสูงนี้วันนี้ตลอดสายมันก็มีเยอะนะมีเงินเงินเยอะนะมีเงินเงินเงินเงินอะไรสักเรื่องมีอยากมาละบารีร้านอาหารชิวนะอันการังไก่วันนี้มันไม่ได้มาเต็มเลยมันไม่ได้มาเต็มเลยมีเงินอะไรนะเอาสิ่งนี้ก็มาเรื่องอะไรกันนี่กันนะนะเอาสิ่งนี
1: ้ช่วงเล่นกับดาวดีจะมุ่งเส้นแค่การกินรถโดนเลี้ยงวัวรัดจุดที่เลี้ยงมรุ่งว่าไอ้เรื่องรถเลี้ยงวัวรัดจุดที่เลี้ยงมรุ่งว่าOmerabe na negro sayol da ikani duo laisho kage pongezi tulora tutile murua maksinara 72% nje shorera nena majani na jene Eden Tea ure majani Eden Tea na ninyo majani na isolita na gata hatu losho le Kenya ure na majani na ngasa kukwanza kero bildo ini nyana majani ene pesha ino nito kisi ya kukero rangi duo na yuishia yola jore masa ina atangungwa yungor hea inejo hoi agaja bebeke tidia rare ala kwa asho ngwara gane jore lerangile na shai miri majani taponai ito ninyo onja kakore majani Eden Tea ne nipikisha inu na agabala kwa nzuru ngusi oranki nirugi ya kore si orugusi lenye na agarupili urana majani na jii ene Eden Tea na kete gilu wa kitu hii teong jampa hii leli muru estate ya kampuni na jene karirana estate ni yaku ngwara kika wanu majani Eden Tea amune nye majani naisul tena kata.